And I'll catch up. Use a digital, piece of KI, the egg out return. Maro Lithi Sabrigo, Dinton Neil, so tired. Maro Pinti Chabu, hopeful. And what can be? Doka can be sitting lonely in a wind and river. Maro Midori. A gentle sitter job. Yoga gets so jiggled with cooking. Machine and again, I lay. A dead way, big hair. Not a big way. Oh, I look at me. It does a good people. My jewelry will tell me. Serious. Diverse in knowledge. Did you gagway PDF car? Not a big way. เมื่อเดียวมึงก็ยังยังยังสั่งจีเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปเกี่ยวกับเรื่องนี้มีเรื่องพิจารณาแล้วมึงก็มาดูมาดูมาดูเลยตัวเดียวมาดูเลยมีอยู่มาดูเป็นตัวมาตัวไม่เองเป็นตัวมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ตรงไหนจ้ะทีนี้มีอะไรกันเลยค่ะ เราเลยเดี๋ยวเราจะไปเช็คทำไมเราเชื่อใจจุดสุดตรงนั้นจ้ะเราอันนั้นได้กูได้จ้ะเราเลยเดี๋ยวเราไม่ชอบไม่เชื่อหรอกเอาอย่าง

0: dudo mi nu lepa ulenao pol nan zaten mcdm chin laizo program sin chibai kan lobu tu chani sin zar khat sungi thu thang lor khom pol kanun lo thanding amhai sbika myama thu hlang hin loading in leitlum pumpi athai ter tu ashi timoram president chu acting president duwala shi lain lung oi thu sim thu myama thu hlang hin loading in leitlum pumpi athai ter tu ashi timoram president para alung oi thu ngg acting president duwala shi lain asimasi myama ram hin loading in leitlum pumpi athai teri myama mi people adin pi tu ashi timoram president osi ramos hota chu myamaram mi por pare adin pinak sangkhala alung oi thu ngg acting president nin amai chamai parisin asim thanasi aliam cha kumpola president ramos hota thon antongok e hota din munin myamaram mi people sanga thaitoki ausak tu khalasi ama hi myamaram sangi rol pitha long silawin mi pi ro san nak thon adin pi tu shoi tu pakhat khalasi myamaram mi people pari adu don na ahoi hot nak le thu atiam mi pol par khala kanlung oi tin asim asian bur sungtel ramasimi timor leste ram president hosi ramos hota chu september thani kul hlon thum ni an tua mi un conference na leitlun roi tu pol din hunin myama thu la ngil loading in thinlung sunga re chiao ding in athu sim na ka arel telasi apani na ka sit tui chau phiu pouna pouna chun telin rakhai mun ram thon ape par mi bago makwe chin le rakhain tlang kron pola four gem thatang thoka nasajatin ka oknak asau sang thaitin aa how to sang dauta newton awin thaiternak nai thu rakhairam kul songi chau phiu sitri pouna chun penghlaya rakhairam kul thon ape parmi magui pagu iauri chinram kul palewa munre rakhain tlang kron chu four gemin thatang chana nasajatin ka oknak asau sang thaitin aa how to sang dautang newton awin thaitarnak anai si september thani kul hluan roki an swami ulae party cha swami toy khatnak number pakhati tell me editor an kai sin dautang newton awin atuvekin thaitarnak anai mi si four chem thatang thok chana raldin muni atu a in asau sang thai ro sang lamin ralmai anda nor thai din mun asi ti asim chau phyo situi pouna chon rakhai makui ramri rakhai pako ramri rakhai iauri ramri palewa rakhai ramri le yakhai yuma tlang kruan mun pola ral sang polin atu i anman mi tha jang ain atlet ni atlet tum tiang thanin leilam tilam van lam thon voi le khata nor thai din mun asi tia dautang yu thon awin asim four chem thatang athok chana ka ong nak asau sang tai tin kanjum atura khairam kula na saten an ka pore raunan ula aa lamchun ka ong nak thon munram ok nak lam le tun din sal nak na tuan pol khal oile khata an tua tia thaitarna an nei toy khanna number pakhat e tell me editor an ka vekin ukok nak lam khala pol kom thanin an din munram than sau nak na tuan pol khal an tua zunglam pol khal dan thon milin an din suak natuan tu poli din hun khai san nak le atul mi jung thar sanga thanin an tuan re rautia theitam nak an nei si myanmar siam kai bur pol drone training pe ti an pu mi ramdang mi minung pasari chu india in ama khan thon in tun an sian thu myanmar ami siam kai bur pol chu drone thon ral dau dan training pe tin pu in an kai mi american rammi pakhat le ukraine rammi minung parok chu india thu then nak zungin ama khan nak thon mai rama thakhat chiar in lun sian nak an pe tia theisi americani yushin director metro van de le ukraine rammi pol chu aliam cha mar thlan hlei thum nia india nia in airport a an kai mi asi an pasari in sian nak umloin india ramni so nak ramri lam mi sin myanmar ram sunga dan
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: win an luti shem kai pol chu dron bun dan pol zirin ral dau dan pol an zirtia india ramin an pu si chuilhaya aliam cha february nikul nia kachin ramkul mitchina vanzam tol rona khoitlong phur vanzam pakhat dron thon an dau mi tum khala an pe partin nia in apu athok lama chun tashum mang pa balna section thon an kainan nizale somret sunga affect me thu la an mu thei lo ronga thashum mang ti an pu na khal an pom sak lo si asinan immigration lam thon pe parin an pu mi ramri athup te lu nak le visa dan an pa bal mi chu an jingjoi bet ting tia an sim atua ama khan thon thla zalen an sinan american ram mi van dei chu an kailaya ahar dam nak abasia ronga atua chun wholesale thon long afe suk sautia ain sang pol hne ni sin thai si man song li lon ra sang polin an kil fe suk sau an kham thu tadim peng pdf zolen poli chang vaina man song li lon lai tui li lon chu ra sang polin an lak thu tol sung thu thang sam polin an simasi li lon chu ra sang poli an lak nu lai tui len tlang lam jin an phit ronga khwaltlong suk sau anga ri lautia theisi chui lam jin an phit ronga khwaltlong suk sau mi pi pol chu sai jang kap tel len tlang lami sin hel atul ruanga fe suk sau har san nak tam jet an ton thu tol sung mi polin an simasi apan hina ka min dat kho sung ni swa nak lama ral sang polin van zamin bom an thak thu chin ram kul min dat kho sung ni swa nak lama ral sang polin september thani kul hluan ruk sim lama jet fighter panga le wain thualin bom an thak tia tol sung mi nenin theisi simlam nazi pali lemni som thumin nazi panga lemni som thum ronga tera ui sin zam swak jet fighter pathumin bom parok athak magui sin zam swak jet fighter panni in voini bom pali athak mindan iswa nak lam pola bom an thak kok thoi nak jin lam pol khala an thak tel wain thwel chun chau thu le mindat ramri pol athak asiet bal mi thile riam tuar kimchang ten thai siri lautiat tol sung mi pakhat chun asim liam cha september thani hleiro zan lam khala min dat nitlak nak lam chu ni piroin arazam mi jet fighter panni in bom an rak thak zo thong ni le kum kul hluan ruk kum mei thla chem lamin min dat khopia rao sang le tol sung siam kai ka ong nak an thok sali an ka ong nak khali rong arai zo si bamo khopi I rao sang khem pakhat kia e le dangrol polin an lak thu kachin ram kul bamo khopi Nampaki umral shrankhem pakachu September thani kul luan ruwa KIA le tangrol polin anlak thu tolsung thu thang sham polin ansim kema ral shrank poli PA series teng pol telin ral thom pol anlak thu theisi bamo peng sunga kaokna so sangjet September ni kul luan sari I kaokna khala ral shrank polin vanzamin bom anthak pukpi khalin ankap re rautia tolsung thu thang sham polin ansim si Laukaya AA TNLA le MNDAA roi tu pol antonok thu Shanram kul saklam Laukaya MNDAA I hauhana kin Arakan Army AA Taang National Liberation Army TNLA le MNDAA I roi tu luban pol ton khom nak an nei tia theisi September thani kul hlon nga I tuami tonok naka MNDAA hau tu phongte yin TNLA in chairman Tar Ek Bong le vice chairman Tar Khulan AA in Deputy Commander in Chief Dr. Newton Ongpol Anteltia Thaisi Aliam Cha February Tha Kot Khain Khwa Uknak Thuthon Pe Parin TNLA le MNDAA Lak Boinak Arak Suak Da Chumi An Boi No Thasari Nuwa An Tongok Mai Sibik Nak Asi Mai Lam Chani An Tuading Mi Rel Tlan Nak An Nei Tia Thaisi Tu Phang Hi Rakhai Ram Sunga Dong Nak Sau Sang Zati MNDAA le TNLA Chu Ral Sang Pol Thon ka chot lungkim nak antua si so penga ral sang polin van zamin bom anthak numi panni nun nak liamin mi paruk riam antuar thu magui ram then kan ko pengkom so peng sungi nge chaung le chinlin khwa pol chu san lawin ral sang polin van zam mangin bom anthak ronga numi panni nun nak liamin nau hak telin minung paruk riam antuar tia tuar sungmi nenin thei si September thani kul hluan sari simlam nazi pali ronga magui sin zamsuak jet fighter pakhatin bom voili athak ronga kumshami nauhak telin mi paruk riam antuar mipi pum khomok nak jiang mana umlo khosunga bom anthaki bolron kianga atla in khalasiat riam tuar pol ambese tuk lautia tolsung mi pakhatin asim sopeng hi chinram kul thlanglami ตัวซงมีปอลรัตลันนังหุ่นประคัดอสิกลิมิวะราช่างกุดหน่วยพิวโซที่ปอลินมีปีอินปอลดมยะอันใจทูสกายรัมเทนกลิเป็งตาซีขวานิดหลักหนักลำและปังคงควายพุ่งคิดลองเกียงี้มีปีอินประคัดจูราช่างกุดหน่วยปีตูสิทธิ์พิวโซที่ปอลินกาใบไม่เทลประคัดทอนเซปเทมเบอร์ทานิคุลหลวนลีนีจานละมาสุ่มไปจัดติ้งสันหิดมยะอันใจดินกลิคมีปอลเนนิสินไทยสิจะมีเล็บปางของขวาจุตาสีขวานิดหลังหนักลำราช่างเกตทนอาลาดตกเหล่านางมุนิขวาสีพิวโซที่ปลงอีกเกนมีกาใบไม่เทลประคัดแกงมีมีปีเวกีนี่ป้วนสุมีปฐุมินดมยาอันใจมีสีเดียไทยสิกะลีเป็งประคัดจุนดมยาใจตู่ปลจูวอกีทอกีประคัดขัดจุดตอกมุนาอันตานทุลาเซียงมันกันไทยเบ็ดหลอนเหล่าเตียนซิมกะลีเป็งสุงอีราช่างกุนหน่วยพิวโซที่ปลจูตัวสุงมีปีปลปาระสุ่มไปดีลินแหละมีกายินดมยาใจติเวกจบเลยจบอันตัวเรราเตียอันซิมสิเจ้าดอกขวาและงับปลีมุ่นปอลจูราช่างอินเจ็ตไฟจรทอนบอมอัตลากรวงอ่ะทีเหล่าอันตำทูอารักคารรำกุลเจ้าดอกคอปีและตันตัวเป็งงับปลีมุ่นปอลจูราช่างปอลินเจ็ตไฟจรทอนตัวนี้เซปเทมเบอร์คลานี่คุณล้วนเรียนนี้ศูนย์หัววานจามินบอมอัตลากรวงอ่ะมีปีทีเหล่าอันอมเตียอารักคันอาร์มีเออินจานสวซีด้วยส่วนซูนาซีเล่นนี่แหละมินิทราเล่นนี่แหละมินิทเล่นเลียเจ้าดอกควายกิสปานาดีลีลอนเกียงกับเล่อินเดียบาซาร์เกียงกับจูราช่างอินเจ็ตไฟเตอร์ประคัดอินบอมอัตลากรวงอ่ะจีนปีมีเฟสุกเซาเล่บาซาร์กายตูเทนขัดทีเหล่าอันอมเตียไทยซีจูเวกเท่าเทวินซูนูนาซีเล่นนี่แหละมินิทซอมทุ่มเล่ปังอาช่องขละตันตัวเป็งงับลีมุน่ะราช่างอินเจ็ตไฟเตอร์ประคัดทอนบอมไว้นี่อัตลากเบตเตียไทยซีทูลาจิบเจียจูจากันสวาเลดิงเตีย AAE เทคเตอร์นักลำจวนเว้าในตูอินจาอันสวาสิอาตูกันเล่าทันมีทุทังโปลจู MCDM ทุทังละตูโปลิกวดเมียสิ MCDM ชินไหลเจ้าจานไทม์ไปตูดูดอมมีนันจาเตปาระกันลุงอ้อยง่ายง่าย

ปลาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่จะมาขันษาแก่ได้บ่พี่มะนี่ตรงมาติมาโหแก่กูไม่อยู่ขันชอบตัวพี่อ้านี่พี่น้องแม้ดีปลาบงลีถ่านพี่รอหาดูงูนี่บ่ผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัศีดีดีอัตตัศีดาดูบ่ลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกะดิดามาดิดิชิดตะดาบ่งาอ้าง้วยแม้สุบิรจมตัตติงวยถ่าดาเด้ลูกชอบตัวเด้เอ้ยจะ60ตัวปลาตัวเด้เอ้ยไหลไปตัว60จะมาจ๋าบุ60ตัวก็ช่อลงบ่อยากบุติยะล่ะเอ้ยก็นาช่อแหละสิเด้เด้